ដដែលជឿចំនួនគ្រាប់បែកចង្កោម
คือวิทยประเภทในกึดอัมไซสปีนังอัมไซสปมวยนังอัมไปสปรัมคือไอเมียนปราประปีปมวยเตยปมวยเลียนเตยปปเลียนกรอบในขนมกระปุกแต่ในรีปลายแต่ตามพุ่มท่านในสายจับกาเราบอกปัจจัยปรดทำไมแตงใบรอยสามสปรัมในพุ่มพอลปะปอลในกากรอบใบจังกอมสาเจตทำไมนี่ประเทศไทยประประดำไปประชังหนึ่งกัมพูชีก็หล่อมากได้เมียนตมหงได้ทมเจียงเกตในเลือดปิภพโลกปริบเทียบนักเลือกสองกริมระวิ่งลิบังในอิสราเอลกาพิชนาปิปอนปมุยโลกเมียนจำเตในลิบังให้เดออิสราเอลคือท่าปรากรอบไหมรบลินกรอบให้คือนี่ให้ได้เจี๊ยเลือกล่างเอาไปปัญหาในประวัติในสงครามในการปราบในกรอบไปจังกรมนี่คือท่า ICICO คือท่าเด็กบ้านไทยเด็กบ้านรบลบเลือกอัตราปฏิพิบเลือกสลาเรียนหรือพุ่มธรรมนวัดอารามในประชีพรถทำไมดูชนะประมุกริยอดทอปิบาปมันในเราแต่จ้องกรงนักไอกระซาเต็งอ่อนนี่ดำใบมอกไอซีเจนังไอซีซีดำใบเจี๊ยดำกอลนังน้องกาตรีมในแต่ดักเปียบดังเต็งประเทศไทยเจี๊ยบต้นโดยฉะนั้นเฮ้ยแต่มีนอังกาสหไปชี้จิตหรือสถิตมนุษย์จำแต่ช่วยกอมเต้าหรือช่วยดำใบขนมสมดมเรื่องเต็งอ่อนนี่ก็อ้อยประเทศไทยนังประพฤตินังอำเภออมนุษย์ทัวเลือกประชีจุดขมายโตเติมการกำเริงกำให้ในเศรษฐกิจในสังคมลดงุดเงาจำพวกการปจีกันในขนมกันละทิศะในจำพวกมกดอยู่อังไวตมกการปจีหนังจับตกท่าจีตเวอร์รบยุทธิไทยนังการรมโลบมปีนเลือในอนุสัญญาในอันตรจีหนังฆ่าการห้ามขอดหนังการปราบหนังกรอบใบจำกองกรอบใบในจำกองรบประเทศไทยประมุ่ยเติมประปรลีนกรอบนี่คือจิจันดอกหัวในการเด็ดเพื่อสงครามสมัยในลึกลุกตีปีเตี้ยจบพวในสมรภูมิในมุ้ยในมุ้ยตัวหนึ่งสมรภูมิในประเทศกัมพูชีก็ปั้นแต่ไต้หวันรบในการกำหนดหนึ่งเฮดรีไปในขนมภูมิจำนวนใบร้อยสามสปรัมรบกัมพูชีคือในสัลภูมิจำนวนดอกบุญได้เจตีตั้งภูมิศาสดับบรรจุมกได้บรรทบในกัมพูชีไทยมันต้นบานสลายชีวดอยซาแต่เฮียนไทยวิ่งในปีปิงในตีนุผ่องแน่ดูชนะการอภิวนิวคณะกรรมการในอันตรจิตกะกบาดกระหอมคือไอซีโอซีคือช่วยในดั้งสัมผัสเตลเลอร์ประเทศไทยเอาใจมกตัวเขาใจจับปุ่นตรงเบอร์เปรย์ใส่ระบบคลุนได้บัมพลอยบัมพลายแต่สมัยนั่งพอลดำน้ำในประจิบจุนทำไมได้เจ็บเพียกลุ้นในขนมสกรีมหายบักพลอยออกพวกเกชับโจลเวิร์ตระลับเติร์ลุมเนธานโดยลูกโทมัสแอนดรูลูกแบนริบรอบหนึ่งลูกกับพวกเธอรบใบกาปิเซ่ดำใบเอาไอ้แมนในจุดเพียกลุ้นแต่อนุมันเติร์ยกเนตีกลายนุ่มเนื้อหายก้อนตอกไทยเติร์แต่โจลเติร์พระเจ้าสมัยรบกลุ่นวิ่งนู่นหายตึกบ้านสักได้สกในสันติภิบตะออกคณีแต่สันติภิบนี่คือสันติภิบโดยอยู่อังเวงมันไม่สันติภิบรบในสมัยในยุครัฐมนตรีลูกฮุนเซนนู่นเต้เฮ็ดอาไปไทยพฤติกรรมหนึ่งรบใบกาบอยู่อันจุ่มวิ่งจมดูในพรมแดนกัมพูชีมีพระเกมินมหิจตาช่องบ่มเปี้ยบ่มเปี้ยเลออัฐปไตภิบระบบประเทศกัมพูชีติดตามตุ่มนึ่งจัดระบบปนเกจังแปนสุดท้ายในการพิจารณาองค์การสหประชาชาติได้อภิสิทธิ์มนุษย์ในกัมพูชีลงต้มอันตรายคือถ้าในไตรปุ่มมุ่ยใครใส่หายชั่งปีปอนมาเพย์ปุ่มมุ่ยบันปัจจัยอภิปรัตกรรมตบหนึ่งรถทับปีบาลไทยได้ตัวจังลงทอมอันตรายทอมอันดรูคือถ้าการจึงในการเปรียบพ้นจำลุในประเทศกัมพูชีไทยบัดตามเนติการพิเศษรูปนี้ปีไทยมุ่งนั่งจังรบใบกาโลกบางพยาศักดิ์ในปีนี้ฉบับนู่นคือชาณิจิกาเลือกล้างตุ้นดับใบอ้อยประเทศไทยดังคลุนถาคลุนมันยกจะตกหนัก
អំពីបញ្ហានៃរឿងការផលប៉ះពាល់នៃប្រជាជនខ្មែរឬលើការបំពៀបំពៀទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាតែភាគីថៃសម្ដែងនៃព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះរបាយការណ៍របស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា